0: ไร
1: หุยเล่ไม่พูดงอนะ
0: เจนนิฟา
1: ไฮยาเกาจู้สิงานน่ะงอยก็ให้นี่ได้กงเสียหญิงเหล่าไปเยอะใส่สิงานน่ะ
0: 我有好多嘢做啊，我冇谂住出去食啊。
1: 哎呀，唔食晏点得噶？因住饿坏个肚啊。
0: 冇，我谂住叫同事帮我买饭盒上嚟啊嘛。
1: 咁不如我买俾你啊，我陪你食饭盒啦，好唔好？
0: 咁唔好嘅。
1: 哎呀，唔好咁狂妈啦！嗱，我一于买上嚟，一阵间见啦，拜拜。
0: 喂，
1: 哎，咪住啊，咪住。
0: 做咩啊？你想改变主意啊？好，冇问题，冇问题，唔使帮我买啊。
1: 哎呀，都话唔系咯，我想问你食咩饭啊？